0: ย
1: แต่ดังก็ชื่อดีไปร่างดีดี
0: มาดังปอดี
1: กันแต่ดีเยี่ยนกลางดีนะฮะก้าขุนตีล้น
0: ทองทองเ
1: งี้ยไม่น้อยนะเดี๋ยวแต่มุ่งกันดอลงแต่ป้าอุ่นหน้าบังมีดังกันละตาเดี๋ยวแต่บาลุยฮะกูมามัน
0: แบบบาเล
1: ยเดี๋ยวกันหัวล้อปากงลังยอติดลัน